าระเครื่องนี้มาเสียบเลยครับMedic Alliance 3812, engine 351, Medic 39, respond at 1724 Cedar Park Road. We're sick person on alert, Tucker.